0: Laikam tie skumji ir paņēmušies, varbūt man padalīt viņus višķiņ vai nav.
1: นาฬิกาโครุ่มปลุกนาฬิกาโครุ่มปลุกเรือนนี้เป็นเรือนที
2: ่ให้กับเค้กให้พี่พี่ให้พี่พี่ที่มีฟินาเกล่าเอ้ยโอ้สุฟินาเน
3: ่ idziemy sobie granią idziemy słoneczko cały czas działa rozpuszcza lód na drodze a tu nas czeka
4: Pues hermano, te comento que estuvo excelente. La verdad es que un conocimiento nuevo aplicado.